0: ติเกตัวก้อนเนี่ยบ้องจะตรงเนี่ย
1: โอ้ยเฮ้ยป้อง
0: พระเดดูเที่ยงเห็นเหี้ยจ้าถุงก็ประตูรถนะ
1: ดูอีมาอายุนถุงรู้ละ
2: โอ้ยานี่ยานี่ยานี่อีมาต้องถุง
0: ชั่วโลชั่วโลน้ำมากันนู้นมีจังเห็ดถุง
1: เฮ้ยเฮ้ยป้อง
2: ลาลาไอ้มาไม่ป้าบุ้งสาทักจีบรออิงกรณี
0: เฮ้ยหุ่นเฮ้ยไอ้ดีป้าอุ้งเสียป่านี่เนี่ยจะก้าวรูดเลยด้วยนะ
2: โอ้เชี่ยมสิอามากับใครสิล่ะ
0: ยาระนี่ใครรู้รึเน
2: าะใครจะรู้กี่ไอ้งูตัดดุกชาวนี่ยิงสิบ่
0: โอ้นั่งกี่สาสิ
2: อัส
0: นั่งป้าบุ้งสิเนี่ยสิเดียบ่าให้ยิ้มกี่มาปกตินั่งกับเชี่ยงวันปกเชนี่เฮ้ยเบี้ย
2: สุปโอ้เฮ้ยปกเชรวยก็ยังบุกุยในโลนี่เกะสิเด็กที่เนี่ยไอ้ในโลกี้ก็ไอ้ในพังก็ทำอะไรตรี
0: นั่งกี่สิบูชาวริเวย์ดูรู้ไอ้กี่สาบูนั่งกันโลนตอนนั้นกันนานโลนดูจิ
2: น้ำมูสิงนันนี่ตานะ
0: พูดเนี่ยนั่งไหนดูช่วงนี้เนี่ยมา
2: ไอ้ที่เนี่ยนุ่งไอ้ก็ทำกุยดรบันนี
0: ่
2: คุดตาหามเดินซาดอรันนี
0: ่
2: ทำกามัดเตยเอาร้อยไอ้สูสิงปอบปอดูน่าเล็กไก่กูดูน่าเล็กยอรีเนี่ยมวยปะปู
0: เลยโอ้ไอ้สูเป็นฉันสกัดอบทานี่เดินไงเลยดนะอะเดี๋ยวดีกุลสูชัลล์ร้อยไอ้สูสิงเนี่ยไอ้กูเนี่ยพมลล์ก็วารีลีดูน่าเลยเย่อะดูมาม่านั่งนั่งสูมายามเสียนี่ไงเด้อไอ้บุกอดีมีไรนุกู
2: อะสิบวันนี่นังจะใช่ยังฮันุทังสิงดะโอ้ปักตรีมาอุสากิดอคิดตบมีรอเสะ
0: อะดู
2: มวยปะบัว
0: ไอ้
2: คุยกี่โมอันนี้ดูมาสักคุปปาจามะ
0: ก็ยินดีมาม่านั่งหายดูบ่นั่งดีก็ได้แต่คำดงนูอูรูดีวะ
2: โอ้น่าซานุปัสนาตมันแน่มากี่ปอนด์ยังอะไรบ
0: ่
2: พะจักเร่พะจักเร่เอาอัดปั๊มติเฮียวดีมาสัมมานากุสุกุเมียนวางน่าซาวรีบ่สมพิรานน่าซาลีบ่พะจักเร่จานี่มวยปะบัว
0: นัดินเฮียมาม่านังกบูกันานี่นะพะเจกินี
2: ่เอ๊ะ
0: นัตินำมูสิงดูบูนังมูพะเจบรายนี
2: ่โอ้อีมูสิงดูนะเนี่ยยามเฮลิดา
0: ฮ่าไอ้กิซาสิงนะคันบีอีมูบูช่วยไอ้บรู
2: อะดู
0: รำนี
2: ่อะดูบูดีมาปากีมาซานี่ดูนะ
0: มาซานุปวักกิ้งฮะเลยอีมูสิงดูมาสักมุติยังเกะฟูนสิงตัวลงมัน
2: อีบุงว่าซานะซาดีวักกิ้งฮะเลยดูนะ
3: เฮ้ยมา
2: ชิดามตะลาโ
3: กกะเรียกเยม
0: าเฮ้ยนังตามโกดีปาวพองรบโร
3: ปาว
0: กะรีกะรีหะเรีย
3: ปาวตามโดตามมาดะกานาดาสะลานินไฮเ
0: ฮาตังมังาดะ
3: อืม
0: ฮะติอะติดิกะรีหะเรีย
3: มาสฟาวดายุมโลชะนะบะฮนะบิว
0: อ
3: ื
0: ม
3: เชลคะจุทาราเกนไฮอ่า
0: อ
3: ะดะปาวตามโนยุมเสียมะโทลัมตังฮับนิงมา
2: mari shura chi da ma su hamning hi ba
3: hoi ma tamona hai shu hai bani ai shu matholam tang di hapsin ji khali ma mathang thar di ai shu lupa lak tara khare hina thar pu ya bri ying
0: hoi na pam bdo pang thok pta re tena
3: babu
0: adu nang a tari ka ya da chang ge hari ba
3: babu ai gi su ti lo ge da si ni ma ni khak tang ai ning thok ba ba ni ta chang ba taw ge delhi da tham le ga dubai da mu mathang thar le dong
0: พาร์เร่ยาเร่นั่งสุนทรสาดูหูมังอักตั้งไงเร่อิรูลุชันน่ะประตูรั
3: ้วไปปะบุ
2: งไงโค
3: ใครโทรขึ้นมาน
2: ั่งกิฟอนโดหางแล้วก็มึงเตปิลามุใครนอนเตยเงี้ยต้องเนี่ยปะ
3: ใครเงี้ยให้นอบะ
2: โอ้หางเดือดเนี่ยปีเตปิลามุพอโทรมึงเตยเงี้ยต้องเนี่ยมี
3: คุยมาสิเดียบะเสอะไรเดี๋ยวมึงน้ำมูลนุกอ่ะ
2: โอ้ย
3: พอโทรใช้พูดโทรมึงเส
2: กัน
3: เสียงมั้ง
2: โอ้ยยาเร่
3: ตาอิรูจะภาษาอังกฤษมา
2: โอ้ย
0: Mama, nasa asing na hendak yung kereta untuk lusian haningi si. Ay kangai, angka muni hai mama.
2: Mane.
0: Nama ulani, kuiroro.
2: Moy ki matam tu yorok tu na taurimine. Moy papa, yengo.
0: Ay
2: na hai papa tu tu.
0: Hai, kalai nun hai.
2: Tu.
0: Ish, si di, nampazin hai. Amma na kada.
2: Amma tu, aku. โอ้ตุสิได้เลยเด้พัชได้ยังวะเน
0: ี่ยสิสุพัชยินเนี่ยสินันนะซานุปะการมบกิน
2: อาหันกีอาหันกี
0: ย้ายไอ้นี่เฮกปามอิมุบดูถอยอะดูมามาการีลัมดักินโอคานาดีมาซานุไฮดีนังหังดร
2: อโออามันะคานาดาอะดูก็อามัน

ไม่ตันตันแต่ที่ให้ไทยกระตังเขาก็ลวยนาตาเราดัดมาขังยูเนียนเรย์อภิลสุบะเมย์ดรายเวอร์สเวริก็เฮาไม่ลัดบัมให้ลาเต่ามักไม่สานกระบักไก่นาภายดิงให้ตะกุดบัมปุนี่กันนี่สเตอริงซินมักไม่ตรงภายดิงนี่ตัดไก่บัมปุนี่ตัวนาสายเองฮอสพิทอลคอร์เนียรีทรีวัลโปรแกรม NCRP คันนี้มณีปูร์เขามิกโดเนตสูไม่คันนี้คอร์เนียทรานสพลันสูไม่ตรงกระปุ่มตันติดตันเท่าไม่ทราบไม่ลำเขาสเตทตรงคานเขาวอร์กช็อปอากาศอาศัยอินฟัลตรงปรมปาดคนได้ไหมเจนิมส์ฮอสพิทอลเขาในดิ่งตังเขาหลังประกันเทกำมุงให้ National Program for Control of Blindness and Visual Impairment National Health Mission คันนี้ Directorate of Health Services รีจำหลักนะหลังปัดปิตรงเอManipuri la te Indian Constitution tong ta chat tak mai schedule khaw lagut law kan mai timik ta ning tau na tamlu na pung bu tak mai Manipuri Language Day mung athwat lak pa pune sai kum tong la don re state song sana laibak Manipur for peace unity and integrity sa mai haye kum jing khat phai school rex school na kanai khaw Manipuri la ta barat tu ta chat tak mai schedule khaw lagut law kan pitong e Manipuri Language Day State Level Celebration Committee re Jay and Manipur Dance Academy Imphal re bat goi kariu lana Academy tong auditorium kho lang pat ni kamung ko hai mai azu re Manipuri lat re la ba mai thau duan kadam goi tong lam ko lat tam palop ni Manipur kandi kho taw taw pai na kang ka ge nai na ba mai khani tat gut na ba mai phai ding chu za mai chun chap mai khani sang thau dai thau mai phung wang khang ขังเรยลงสุกระดันไปเลยกระเจ้านะภายดิงล่าขังเรยกังไลปักคอมมิวนิสต์พาร์ตี้ไต่บางงานบางกลุ่มตองแกเดอร์สอินทูไม่การประดิษฐ์กระเจ้านะไม่การเด็กใดนะจะรบบูกันิวตองบ้านสินขนาดวัยพุงวงแล้วนะดอลลาร์นุ่งกอร์เมนเขาบ้านสินเหล่านะเซเรนเดอร์วงสุกันเทกันิววัยแต่โฮมดีพาร์ตเมนต์เรย์ First Manipur Rifles Parade Ground in Falco Homecoming Ceremony หลังปะนะริวเหล่ากันเทอาศัยเฟรดโจลตรงเรนไก่กอร์เมนไฮร์สแกนดรีสคูลก็เซนซัส2027 House Listing and House Census ตรงไรไม่เฟสขังเทรนนิ่งโปรแกรมหลังประกันเทจางในถมตะไก่นี่ไม่เทรนนิ่งลงของเฟรดโจลดิสตริกตรงทันหลอนอาคันนี้วันไก่เซนซัสจาร์เจสนี่กระเจ้าลงปนีดิสตริกขันตรงทีบีมุกบารัตคอมมิตี้และเฮดออฟออฟฟิศส์departments goi le kariu na sai deputy commissioner senapati tong conference hall committee akha lang pakan the district ho lokai laba me tb mukt bharat abhiyan tb mba ta zawgut katam lo na kapum tan tinai buran thau lo khang re meeting hai dung kan pitong e ta na kareng nai me lat pawri sai e mai da khori cham ngal lo the katang khau nu lo dikho angela rong mai khani ka niu kang khori tam pa mai lu than เท่าไรไม่รู้บางบีเขาไอริกุนเลี้ยงไม่ตุนาตัวนั้นเท่าไม่รู้หนุ่มเราดีกว่า

0: ฮอย
1: กักทัดแล้วก็คุยไม่เหาไหวตาเลยดูตัวปามีตัวดมเลยจะหุ่ยนะ
0: อืม
1: ดูนะใช้ลงวิจินะมุนยังบีระกันตั้งใช้กี่หายไปเลยสิลาบระอมมระในยังบีนั้น
0: อืม
1: คงรุมมานว่างกับปานจังก็เกลเลยให้สิอาหารมาได้ยินจริงเลยจิมาสิคุยกี่โพลินเนชันให้สิคุยลาบตัวกี่อมมระคุยโพลันจะตารักประมาณตั้งจะว่าแล้วก็ที่มาต้นดะเกียนกินเนี่ยบัด
0: อืม
1: ห่างกับปานจังก็กระดม
0: อืม
1: สิที่คุยกี่เนี่ยเจอที่เราปิดท่อมันแบบที่
0: อื
1: โพ
0: ม
1: ลินเนชันวุ้ยแห่งกับตาตาที่คุยกี่ใช้กี่มาให้สิเกียนกินเนี่ย
0: อืม
1: อาจจะคอยลงมือคอยน่ะตินนะสาระเกลีระนัตระก็คอยกีตินนัตระไรน่านั่นตัวระเกลีให้เป็นสิ่งเดียวแบบนี้
0: อืม
1: อาจจะห้ามตัวน่ะโพลิเนชันว่าแล้วก็ที่หายไปไรยองคอยกีงั้นสิตำใจเลยว่าว่างจริงมาตรงนี้ไรยองสิไรยองจะมาหน้าอู่กันเนี่ย
0: อืม
1: อาดูกันงั้นใช้กีหันจันหันจันนะหายใจแบบมาตำแต่คอยกีไมโครนิวทรอนสิ
0: อืม
1: สิ่งที่ทำตาการตาย
0: อืม
1: อาคอยกีมากีมาให้จะพัฒนามาพุ่งพันแบบคอยคุกคุบิดกังกูเด็ดดิอาจจะคงดรมจียามท่าจะแต่น่ะคอยกี่ยามนั้นเลยเข้าปั๊มปั๊มบีมเนี่ย
0: อืม
1: คงดุมตาแบบมาพั่มเดินมาทางปวดมาถากมาทางเดินปวดเพอไปจางยันดารกันเนี่ย
0: โอ้
1: แล้วคอยจูจากกายจี
0: อ
1: จ
0: ื
1: ู
0: ม
1: กายจี
0: อืม
1: สิที่มวยเลี้ยวยามนะปั๊มแบบคอยกี่เลี้ยวจะเลยลำบากจริงๆรถจุดทุกพงกันแบบปั๊มบีกังกูจะสิงเนี่ยคง
0: อื
1: ด
0: ม
1: ุมจูคอยกี่มวยกังกูจริงๆจะเลี้ยวยามจากปั๊มปั๊มแล้วเนี่ยคงดุมจูพัฒนาจากีพัฒนาเต่าคอยกี่มาให้จากีนัตระการหันแงก็ดีคอยน่ะนิวทรอนจี
0: อ
1: ห
0: ื
1: ม
0: ม
1: ายว่าพุ่งพ่านปีบี
0: อืม
1: อันนั้นก็ใช้กี่มาให้จีพัฒนาปลามาปั๊มบีจีที่พัฒนาเขาเราก็มาให้เกลี่ยแบบนี้นะ
0: อืม
1: ใช้โพลิเนชันวัดปั๊มมาทั้งแต่ไมโครนิวทรอนวัดปั๊ม
0: อืม
1: อันนั้นค่อยไมโครนิวทรอนมิกเซอร์วิจิกระเทียนแต่ยามมาร่างกายนะพังเงี้ย
0: ฮ้ย
1: อันนั้นอันดูเอามาเฮกไรบีแล้วก็มาที่แคลเซียมบอรอนจิงแมกนีเซียมเราย่อว่ามันไรบีแล้วก็
0: อืมอืม
1: อันดูก็มาที่จะกี่แพ็กเกจตัวย่อหรือว่าก็ไม่ใช่กันนี่ก็คนนี้ไรที่ใช้ใช่ไหมที่อันนี้อายาค่อยกี่นุ่มโพลิเอสเปรย์ตัวเจี๋ย
0: อืม
1: อันดูก็ค่อยกี่ปั๊มบีตัวยามนะทาแล้วก็ดี
0: อืม
1: คอยนะไม่มาคงจะใส่ไปแล้วใช่ไหม
0: อืม
1: เรนจิ้งตัวไปแล้วใช่ไหม
0: ฮ้ย
1: อันดูก็คอยกี่คงทุ่มจีปั๊มบีจะมาคักทาร์กันแต่โอ้ยบ่โอ้ยแล้วก็ดีคอยนะคอยนึกใส่หายใจกี่คอยกี่ลาบดีมาคกช้างกันแต่เลยจะชาเลน
0: อืม
1: อันดีอันดูกี่เลยตัวโลวีเลยนะ
0: อืม
1: อันดูก็ใช้กี่อมุทัดปีละกันแต่
0: อืม
1: ใช้อมุกี่เลยตัวจะคอยกี่โปรลันจะชุ่มเทียงบีอยู่อันดูจุดมาฮีปาละกันเนี่ยมาแต่
0: โอ้
1: อันดูนึกใช้กี่ซิมมาจุยัย
0: อืม
1: ไมโครนิวทรอนปีผมจะอะไรตัวนี้เฮลโพลินเนชันให้จี
0: อืม
1: ใช่ใช่แล้วคงรุมเดาค่อยน่ะมารักทนายจะนิ่งกว่าที่มาที่ค่อยนุ่งดังด้วยนะโพลิเนชันโตอยู่ติน
0: อื
1: กล
0: ม
1: างจริงจริงคงรุมจี
0: อืม
1: ที่ค่อยเชบอดกลุ่มบ่ดูมบ่จริงจริงค่อยห่างกับปานชาลีบ่จริงจริงที่อายุนุ่งดินจะจุดตินกลางหลังโพลิเนชันโต
0: อืม
1: แล้วคงรุมจีอ่ะมาทำตัวค่อยน่ะนุ่งดังด้วยนะโพลิเนชันโตอย่าจะเท่งนะจี
0: อืม
1: แล้วที่นะโพลิเนชันกี่จางจะว่าเลยที่คงรุมปานไปจางยองว่าละกันเนี่ย
0: อืม
1: แล้วที่นะไมโครนิวทรอนใจวินะเมื่อกี้ดูมาหายใจแก
0: อืม
1: อันดูก็ว่าชีอันนี้จะต้องปังทุกคนยิงบีว่าดูก็ใช้คงดมตัวช่วยในปาลักกันให้ไปท่าจะไปทำใจ
0: อืมอาการนี้กี่อันนี้สุบวะหังดะทำบิรักลีบาสินะกำลาดะทาบะไลปัมบีอสิเจฮีอหุมพาเรเนมสิลละกะดุมไลเรไลสูอามัตตะสาตเรมาตอกรัมนะสาตกะดะเกนาจันดะอมุกตะตักบีระอุไหดุนะอันนี้สุบะอรุยบวะฟัมดะทำบิรักลี
1: ว่าหังอ่ะสิถ้าคุยกันไลหายไปปุ่นนี่นะการันบัลไลโน่จี
0: ห
1: ที่
0: อย
1: ปันวีรัมเดรมา
0: อื
1: น
0: ม
1: ะอันดูบุกำลังจะทารักไปยามนักกุยเลยให้บอกว่าหังจิตาคอยกี่คอยนักขันเบื้องงามจริงๆมาใช้กี่มากี่ไรบ้างสิ
0: อืม
1: มาใช้ชงชินชินตกปีเดอร์ประจักษ์ล่ะ
0: อืม
1: ให้บอกกี่ว่าหังงามลักษณะเลย
0: อืม
1: ใช้กำลังจะทารีไปให้บอกโพสิตี้คอยกี่ใช้มาราจิใช้กี่มาราจิคอยกี่กำลังจิตั้งแต่ลอยนั้นตรงจะเล่นเลยด้วยเนี่ย
0: อืม
1: อันนั้นก็ใช้กี่มากี่ไรห้าวบวยรัวมาบวยรัวไรบ้างที่จุกขัดไปยาบร้อยจุกขัดอะไรนี่แต่กำลังจะทำแบบปามีจะคอยนึกชมเยี่ยงมาทำแต่คอยกี่ไรห้าวจุกขัดนะแบบไพเบอร์สรุดเนี่ยนะยามป้าป้าแบบมาราจิสินะอายามแบบตัวนั้นเถียงนะวีกันเนี่ยมา
0: อ
1: ด
0: ื
1: ี
0: ม
1: กันใช้ยี่คอยนั้นไรบักจะถากันตัวปตุกำลังจะถากันแล้วนี่มวยยุงกำนะแบบไรบักไรเฮาจะจุกขัดกำนะบางทีเธออันดูกี่ไพเบอร์สูตรสินะเฮนเนี่ยแบบ
0: อืม
1: อันดูนะคุณจิกี้กำลังจิตาคอยกี่ไรบักตรงต้องชิงตัวพี่คอยกี่เอ็นพีเคยาวว่าแพ็กเกจลาอับนิวสิกที19ตัว19กี่บวยเลยอามาบวยเลยคิดตั้งคอยแฮปปี้ละกันแต่คอยกี่ปอตติ้งมิเชลจะพัฒนาตัวละกันแต่อามุกรีพอร์ติ้งพัฒนาตัวพี่อันดูไม่กี่ปั๊มบี้กี่ห้องมือตัวช่วยเด่น

นะมันไอ้เชนูอาจารย์มิสิงเนี่ยยังไงไอ้เรื่องเชนูอาจารย์บีมาใจบีมาเสร็จเยชีงั้นชินุมิดังไวรัมนี่มาบุงว่าตัวนี้มันอักเสบเลยไอ้เรื่องเสร็จมาบุตรทิลุตบยาดรีเสร็จมาบุตรทิลุรัสีดานะเสร็จผู้รีเลดูนาคิวตุงมันนุ่งดาปิกนัทุบเสร็จไอ้เรื่องหับเสร็จนาคิวตุงอ่ะดูมามุมหลังเลยมาใจบีมาถอยบีนะใช่ช่วยนะไปได้ให้ดีระกะไล่ระชังกิลลัมดัมดาเสร็จมาบุตรถิ่นบัลลังก์มาพัจจัยตานานายนะบุกไก่